สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงกิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชูโงคุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราววันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนขณะที่เวลาผ่านมา1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในเนปาลระบุว่ามีตัวเลขยืนยันว่ามี 1,050 รายที่เสียชีวิตและกว่า 3,900 รายที่หายสาบสูญณวันอังคารที่1กันยายนในตัวเลขผู้หายสาบสูญนั้นรวมถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะ

เวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแร่ธาตุสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่นๆในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจิรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือโซนี่กรุ๊ปพร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้องแอนโทรพิกซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่าแอนโทรพิกใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของแอนโทรพิกก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทนด้านแอนโทรพิกนั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้าน

0: ตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
1: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: มาดูไปทีละประโยคครับ
0: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
1: สั่งอะไรดีครับ
0: ไคโตะถามว่า
2: ทำซา何にする
1: คุณทำจะสั่งอะไร
0: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
1: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
0: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
1: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
0: ทำพึมพำ
3: mi so ramen
1: mi so ramen
0: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
1: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ
1: ผมชอบ味噌ラーメンน่ะ
0: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私味噌ラーメンにします
1: ฉันเอา味噌ラーメンค่ะ
0: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
1: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか
1: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
4: どれ
1: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
4: どれ
1: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
4: 一番
1: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
4: おいしい
1: แปลว่าอร่อยดังนั้น
4: 一番おいしい
1: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
4: ですか
1: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
4: 一番
1: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
4: おいしい
1: ก็ใส
4: ่一番
1: เข้าไปและกลายเป็น
4: 一番おいしい
1: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
4: どれが一番
1: คำว่า
4: どれ
1: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
0: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
1: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
3: どれが一番人気がありますか？
5: これがおすすめです。
1: มาดูความหมายกันครับ。
3: どれが一番人気がありますか？
0: อย่างไหนดังที่สุดคะ？
1: วลี
4: 人気があります。
1: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
4: 人気
1: คือชื่อเสียงและ
4: あります
1: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูป must ของคำกริยา
4: ある
1: นั่นเองครับ
5: これがおすすめです
0: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
1: คำว่า
4: これ
1: แปลว่านี่และ
4: おすすめ
1: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
0: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
4: 安い安い
1: เชิญครับ
2: どれが一番安いですか
1: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
6: ご注文は?
1: คำว่า
4: ご注文は?
1: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
4: ชื่อมง
1: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
0: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
7: ご注文は
8: ご注文は
9: ご注文は
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: ご注文はタムさん何にする
3: どれが一番美味しいですか
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ
3: 味噌ラーメン
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
0: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
1: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
0: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
11: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk www.jp-gạch chéo